ลันอิงหรือโบรามายายูนิตาผู้มิงเนียงผู้อิงเจสมาริยาเมเยนีเยนเปโรนิกายาวเยนเซนยินจิววาวาฟานิริมสควางเวนชิงเวนเซนเซนเจียงอากยุนอากองอาฮินอาจีบุญจุนอมากวัดอามิวาลิปิลิอันอันเอดีเอดีวันอเล็กอาทัยอาลันอาฮาวยุงน้ำเทียนน้ำทุติอายุนจันราปัสโตปันผู้เชียนฉันลีกว่าชุลีกว่าอันกุกองเอปิกอันเรโลตายุงเวนตอนีวิจัยอีกุลินยังสุเชียนยังผู้สันจะเฮียวสุงไกลลำฟัง